กระรองรอยตะบูในปนาดังบาปริเจวปตารูปสาลายทุตังเอลอยดิบันเนกอนเปลปังตะปูลอยจุปาลกมึงอภิเงกุปังประกาศตะบบลำมังระรอยดังรองตึง